0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HIS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: ับ8โมงก็มี21นาทีหลายๆคนที่ฝันค้างเมื่อวานนี้หวยออกนะคุณผู้ฟังก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกเรื่องโชครางของขวัญแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยละกันนะครับส่วนวันนี้ก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไปสวัสดีคุณผู้ฟังวันศุกร์นะครับ2ตุลาคม2569นะครับเข้ามาตอนนี้อุณหภูมิที่ลำปาง29องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ 23.4 องศาอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 33.7 องศานะครับแม้วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าแดดจ้าแดดแรงตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียว Hits FM Next Hits FM Next เดี๋ยวเวลามาติดตามข้อมูลข่าวสารในยามเช้าของวันศุกร์วันนี้กันแล้วนะครับ
1: It's Hot Newsเรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อน
0: แน่นอนเลยทีเดียวนะครับข่าวร้อนในตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคุณผู้ฟังครับแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนหลังจากตอนนี้มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสอ้างสิทธิ์แจกเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับหลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ปลอมย้ำนะฮะคุณผู้ฟังครับใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมให้ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้นนะครับส่วนคุณแม่ซุปเปอร์สตาร์อย่างชมพู่อารยานะครับเมื่อวานนี้ควงน้องเกลลงพื้นที่น้ำท่วมนำถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านแบบต้องบอกคุณผู้ฟังว่ายิ้มกันแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามเลยทีเดียวนะครับส่วนเช้าวันนี้แม่ใครใช้รถใช้ถนนนี่แม่ปาดเหงื่ออีกแล้วนะคุณฟังครับปตท.แล้วก็บางจากนะครับปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีผลตอนเช้าวันนี้แล้วนะครับฝั่งตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นตัวเล็กน้อยดัชนีหุ้นไทยปิดบวกมาอยู่ที่ 1,563.91 จุดมูลค่าซื้อขายกว่า 7.7 หมื่นล้านบาทนะครับส่วนต่างประเทศแบบคุณผู้ฟังฮะสหรัฐนี่เขายกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดนะครับสั่งแบ็คลิสต์อุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ระบบรถไฟของอิหร่านเพื่อกดดันโครงสร้างพื้นฐานทางพื้นดินอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนคอไอทีคึกคักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับ Google ประกาศเปิดตัว Gemini 4นะครับ Argon เป็นโมเดล AIรุ่นเรือธงตัวใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดความสามารถคุณผู้ฟังครับเขาสามารถมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนรายงานสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคไทยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคุณฟังครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนหนักสะสมที่จะเริ่มระลอกใหม่ในช่วงของวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนสูงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสนะครับปิดท้ายที่ราคาทองคำคุณผู้ฟังครับวันนี้ลดลงอีกแล้วนะครับลดลงต่อเนื่อง150บาทตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งวันนี้รับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทขายออกที่บาทละ 66,400 บาทส่วนทองรูปพรรณตอนนี้ขายออกที่บาทละ 67,200 บาทนะครับและนี่คือสรุปข้อมูลข่าวเด่นของเช้าวันนี้ในช่วงของ Hit Hot News นะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน

0: วิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM The Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: านเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

ที่ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2568 Hit FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตร้าฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q-Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line พิมพ์ @sai Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: าง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ฉลามชอบงับคุณนะครับคุณฟังฮะกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาออกมาเตือนนะครับใครที่เสพข่าวน้ำท่วมมากเกินไปเนี่ยเสี่ยงภาวะเครียดได้เงียบเลยทีเดียวนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ตอนนี้กรมสุขภาพจิตนะเขาเตือนภัยเงียบนะครับPolitical Street Syndrome หรือ PSS นะครับเป็นภาวะเครียดสะสมจากการเสพข่าวใกล้ชิดเกินจนทำให้ร่างกายนี่เริ่มปั่นป่วนนะคุณผู้ฟังครับเริ่มรวนนะครับปวดตึงต้นคอนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายแถมผ่านไปมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวโดยที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่รู้ตัวอีกด้วยนะครับก่อนที่สมองแล้วก็หัวใจจะรับไม่ไหวคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนมาช้าพลังให้กับตัวเองง่ายๆเลยนะครับด้วยการเปลิกหน้าจอไว้ก่อนมือถือวางไว้ก่อนคุณผู้ฟังครับหันมาจัดสรรเวลาชีวิตให้สมดุลแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมที่ชอบนะครับไปปลูกผักบ้างไปตัดต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคือการเปิดใจกว้างยอมรับความเห็นต่างโดยไม่ต้องเก็บมาแบกไว้ทั้งหมดนะคุณฟังครับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคุณฟังนะใครที่เริ่มรู้สึกไม่ไหวจนกระทบต่อชีวิต

0: ประจำวันนะสามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้เลย1323ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: Hits in China เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้กับคุณนิยมพันธุ์นิลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันธุ์นิลำปางตอนนี้ก็มีมากรรมเครื่องซักผ้าในคุณผู้ฟังครับเครื่องซักผ้าพานาโซนิก8กิโลกรัมฝาหน้าในกรัมแหมจุใจซักผ้านวมได้เลยนะคุณผู้ฟังครับจาก 15,490 บาทเหลือไม่ถึงหมื่นฮะเหลือ 9,990 บาทของพานาโซนิกด้วยนะครับนอกเหนือจากพานาโซนิกแล้วยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะฮะราคาสุดพิเศษเฉพาะที่นิยมพันธุ์นิลำปางศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกสุดในจังหวัดลำปางถูกไม่พอก็ยังมีศูนย์บริการซ่อมศูนย์บริการหลังการขายบริการจัดส่งติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับสำนักงานใหญ่สาขาชัดชัยสาขาทิพย์ช้างสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านของคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niyomlampang ได้เลยนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งและโรงพยาบาลกีฬานครรามนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนนี่อาจจะคิดว่าไม่สำคัญนะครับจะสำคัญต่อเมื่อตัวเองป่วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ป่วยนะฮะมาตรวจสุขภาพกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองค้นหาความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคเบาหวานหรือว่าคุณฟังอยากจะตรวจสุขภาพตามแผนช่วงอายุเรามีแพ็กเกจตรวจมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลขีลังนครรามพร้อมดูแลคุณจองคิวได้เลยนะครับ054-019-619-1201โรงพยาบาลขีลังนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Kids Music Daylight

0: Hits music prompt K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99 บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: งานใหม่ล่าสุดอัปเดตให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับซีซั่น5 X กับมายอราฟร้อยคนทางรักคนเก่าอัปเดตเพลงใหม่คุณได้ฟังก่อนใครที่ SFM Next ที่นี่ที่แรกและที่เดียวในลำปางด้วยนะครับ
1: Come on! Let's go! Where the new music breaks first It's FM Next
0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพาณิชย์ลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลขีรังนครรามนะครับคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Enjoy the music It's FM Next
0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับเพิ่มเติมเพลงใหญ่ฟังคุยกับเราได้เลยทางไลน์ออฟฟิเชียลที่ไลน์@hitsfm

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: เฮดแซมNext
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159924

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

ต่อนำโชคในการชอบเธอเวอร์ชันนี้รวมไปถึงโตโยต้าลำปางเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังครับสำหรับ Camry ใหม่นะครับ Hit music non stop on Hit FM ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าเหนือระดับสำหรับผู้นำเลยทีเดียวสำหรับ Camry ใหม่นะครับห้องโดยสารที่ออกแบบในแนวแบบความคิดแบบสวยมากๆเลยทีเดียวประสานความสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมได้อย่างลงตัวเลยนะครับโทนสีเยลโล่บราวน์นะครับให้ความรู้สึกแบบ Exclusive พร้อมยกระดับความสบายของผู้โดยสารตอนหลังนะครับสะดวกสบายมีแผงควบคุมด้านหลังให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสามารถสัมผัสแบบดิจิตอลให้คุณผู้ฟังที่นั่งภายหลังด้านหลังนะครับปรับแต่งฟังก์ชันความบันเทิงจะลดอุณหภูมิจะเพิ่มอุณหภูมิได้หมดเลยคุณผู้ฟังครับอีกขั้นของดีไซน์สู่ความสบายเหนือระดับสะท้อนรสนิยมด้วยห้องโดยสารที่สวยมากๆทีเดียวสำหรับ Camry พร้อมให้คุณผู้ฟังเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน

0: ครับมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: สนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปีรถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
3: 300,000 บาท
1: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปีรถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปีรถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: The next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ตกนะครับส่งท้ายชั่วโมงที่การขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งนะครับ
1: This is Hits FM Next
0: ส่งท้ายด้วย Ice Paris นะฮะพิเศษจะตายเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและ

น้ำจิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492255

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

Listen on

0: จะดีกว่าไหมครับทำวันทุกวันที่เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ทั้งตัวศุกร์ทั้งกายศุกร์ทั้งใจนะครับลองฟังงานใหม่ล่าสุดอัปเดตที่คุณได้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดมาที่นี่ก็ศุกร์ทุกวันเช่นเดียวกันสดใหม่สะอาดนะครับตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดกับโก้ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับแล้วก็ตอนนี้สาขาพระบาทนะคุณฟังครับเรากำลังเปิดรับสมัครนะครับพนักงานปฏิบัติการขายแคชเชียร์ชายหญิง5อัตราด้วยกันนะครับหรือจะเป็นพนักงานปฏิบัติชายหญิง5อัตราเช่นเดียวกันทดลองงานเริ่มต้น 11,440 บาทนะครับผ่านการทดลองงาน 14,440 บาทนะครับมาร่วมเติบโตไปกับเรานะครับกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดสาขาใหม่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นเพื่อคุณนะครับตอนนี้กำลังรีโนเวทสาขาพระบาทนะครับแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ทุกสาขาใกล้บ้านคุณสดใหม่ทุกวันนะฮะโดยเฉพาะสายชาบูปิ้งย่างหมูกระทะแบบตักชั่งกิโลได้เลยนะคุณผู้ฟังครับสูตรหมักอร่อยทุกอย่างเลยที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดกับคุณเฟสเมดิคอลคลินิกด้วยนะครับ 10.10 เดือนนี้เตรียมตัวสวยพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เลยนะครับจองออนไลน์รับส่วนลดเสริมจมูกรองปลาย 10,000 บาทของแถมกว่า12รายการสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณสาขาเชียงใหม่และลำปางนะฮะลำปางในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทอง062-296-9969นะครับกับ Face Medical Clinic
1: Hits Music Daylight

0: Hits music. Prompt pay. On Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: It's FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ท่านผู้ฟังวันนี้ก่อนนะครับกับคุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดด้วยนะฮะตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดและ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ
1: Right now Number 1
2: The Hits Music Station Hits FM Next 102.25
0: เจอกันใหม่วันจันทร์ 8 โมงเช้าที่ Hits FM Next นะครับผมดีเจเปียวัชระคุณากิติกุลไปแล้วครับติดตามฟัง Hits FM ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับ

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆ อีกมาก

0: ปั๊มสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: น้ำตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: เปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทับรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1

ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: าง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
2: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมขาววอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางน้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits FM Next 102.5
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492222

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: Hits FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

0: ถึงใจฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

via the application Maximum Hit and on radio 102.2.

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
4: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังรถละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: 269
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
4: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2565

0: ซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: ทุกอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

อัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2555

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line PIM SI INSO CLINIC และ Facebook INSO CLINIC สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ล.ป.1/2567
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com สยามHits
3: FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณา

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นสนใจติดต่อ

0: ี054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Oppo Find X10 Pro Max, Vivo V80 Lite, Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo, Acer Aspire Lite 16 AI, Asus ZenBook Duo, Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026 วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขา

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude

0: ราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป .11/2567
3: HitsFM The
4: Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: สบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99 บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The next
2: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

92.5.

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
3: เลิศได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่

0: ทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
1: สยามสบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังที่ Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป11/2567
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: Hits Music on the road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะแหมนะคะคำนี้มันคุ้นๆนะคะมันคล้ายๆกับรวยไม่ไหวโว้ยใช่ไหม นะคะหนึ่งแรงค่ะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ที่ถามมาด้วยนะคะเปิดให้เรียบร้อยตามคำขอแล้วหลานนะคะที่นี่ 102.25 His FM Next นะคะมาแล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ His After Workหลังเลิกงานกันแบบนี้นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันคุณผู้ฟังนะแดดนี่โอ้โหจัดจ้านเลยทีเดียวล่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะฝนตกแดดออกแบบนี้ค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กับ Attitude Clinic ด้วยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวเรื่องของสิวค่ะแวะมาที่ Attitude Clinic นะคะสำหรับทุกเคสเลยที่มาให้ทาง Attitude Clinic ดูแลเนี่ยจะได้นะคะสแกนผิวหน้าเลยคุณผู้ฟังนะคะซึ่งการสแกนผิวหน้าเนี่ยก็จะเห็นปัญหาผิวก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดกว่านะคะซึ่งเครื่องสแกนหน้า 3D นะคะถือว่าเป็นตัวช่วยวางแผนรักษาสิวจากปัญหาผิวจริงค่ะวางแผนการรักษานะคะสิวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะว่าเครื่องสแกนหน้า 3D เนี่ยจะทำให้การรักษาสิวเนี่ยมันแม่นยำกว่าเดิมนะคะด้วยเทคโนโลยี AI นะคะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็สแกนโครงสร้างผิวแบบลงลึกค่ะก็จะเห็นสาเหตุการเกิดสิวครบนะคะทั้งผิวชั้นนอกแล้วก็ผิวชั้นในค่ะสามารถที่จะตรวจดูเชื้อแบคทีเรียค่ะที่ทำให้เกิดสิวนะคะตรวจดูการอุดตันของรูขุมขนตรวจดูเชื้อราบนผิวหนังนะคะแล้วก็ตรวจดูรอยสิวรอยแดงรวมถึงนะคะตรวจหาบริเวณผิวบอบบางและแพ้ง่ายเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะฟังการวิเคราะห์นะคะจากคุณหมอพร้อมการวางแผนการรักษาต่อได้ทันทีบอกเลยว่าดูแลผิวเคลียร์ปัญหาสิวแบบสบายใจนะคะต้องที่ Attitude Clinic นะคะ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณตอนนี้มีถึง6สาขาแล้วนะคะสาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่นะคะแล้วก็ลำปางนะคะห้วยขวางล่าสุดคือสาขาขอนแก่นนั่นเองค่ะสำหรับสาขาลำปางของเราอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยนะคะ0994142000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บนั่นเองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยคุณหมอก็อยู่ประจำและคุณหมอก็ดูแลเองทุกเคสนะคะมั่นใจ Attitude Clinic ค่ะ
1: Hits music on the road. The

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
3: 300,000 บาท
2: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รสนิยมป้าปี่รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

พียงนี้นะคะทิ้งท้ายเลยค่ะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยนะคะชั่วโมงหน้าค่ะเดี๋ยวมีเพลงใหม่อัปเดตให้ได้ฟังกันหลายเพลงเลยทีเดียวหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมขอเพลงไหนนะคะก็ line at hitfm นะคะแอดข้างหน้า hitzfm แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเปิดให้ฟังนะคะในช่วงของ hits on the road ชั่วโมงสุดท้ายนะคะ

0: ที่ยุกระจายสี
1: หิตแซ่แต้มแน็ก
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและ

ได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2

าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังดีอัลติเมทคลินิก

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: ต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the road
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

อเล่นได้ไหมนะคะคอยเรื่องที่เธอบอกให้หลอกอยู่ได้ไหมรอเล่นกับฉันสักที5โมงครึ่งแล้วค่ะเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายเช่นเวลาเดิมนี่แหละนะคะจนถึง6โมงเย็น 102.25 Hits FM Next ค่ะรายการนะคะ2ชั่วโมงกันเต็มๆเลยนะคะวันนี้เจอกันในช่วงของวันศุกร์ด้วยศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเข้าสู่ในช่วงของเดือนที่10นะคะของปี69แล้วไวเนาะคุณฟังไวมากๆเลยค่ะเรื่องของเวลานี่เดินไวจริงๆนะคะแป๊บๆนี่เอาสุดสิ้นปีอีกแล้วล่ะอีกแค่2เดือนเนาะ 2-3 เดือนก็จะสิ้นปีแล้วช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะรีโนเวทบ้านใหม่นะคะอยากจะเปลี่ยนที่เดิมให้กลายเป็นบ้านที่อยู่สบายกว่าเดิมนี่เลยค่ะอาสยะคอนสตรัคชั่นนะคะเราเปลี่ยนพื้นที่เดิมให้กลายเป็นพื้นที่อยู่สบายกว่าเดิมได้ค่ะการปรับบ้านนะคะไม่ใช่แค่ทำให้บ้านเนี่ยดูใหม่ขึ้นนะคะแต่คือการกลับมามองว่าพื้นที่เดิมของเราเนี่ยยังตอบโจทย์ชีวิตวันนี้อยู่ไหมบางมุมค่ะอาจต้องจัดพื้นที่ใหม่บางจุดนะคะอาจต้องเพิ่มฟังก์ชันนะคะและบางส่วนนะคะอาจต้องออกแบบบิวอินให้เข้ากับการใช้งานจริงมากขึ้นกว่าเดิมแต่หน้างานที่ยังเห็นโครงสร้างนะคะจนถึงวันที่ทุกองค์ประกอบรวมตัวรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะมีผลต่อความรู้สึกของการอยู่ในบ้านในทุกๆวันนะคะเพราะบ้านที่น่าอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างใหม่เสมอไปค่ะแต่ว่าเริ่มนะคะจากการเข้าใจพื้นที่เดิมนะคะแล้วก็ออกแบบให้ออกแบบใหม่ให้เหมาะกับชีวิตของเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะพื้นที่เดิมๆค่ะให้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ได้อย่างลงตัวนะคะที่อาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะงานบิวอินนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์มากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในส่วนของในบ้านของเราเนี่ยบางทีเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะให้มันดูดีขึ้นให้ดูสบายตาขึ้นนะคะของอาจจะเยอะไหมลกไปหรือเปล่านะคะหรือว่าพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอนะคะบิวอินช่วยได้นะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางอาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะเขาก็มีทีมออกแบบนะคะมาปรับเปลี่ยนค่ะพื้นที่ของเรานะคะจากที่อาจจะดูไม่สบายตาค่ะกลับมาให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็น่าอยู่จริงๆนะคะเพราะล่าสุดมีอัปเดตนะคะงานบิวอินในบ้านคือสวยจริงๆคุณผู้ฟังสวยมากๆเลยทีเดียวล่ะสำหรับใครค่ะที่อยากจะบิวอินบ้านใหม่นะคะหรือว่าบิวอินบางจุดนะคะเช่นห้องรับแขกห้องนอนหรือจะเป็นห้องครัวนะคะปรึกษาได้เลยค่ะที่

0: อาสยะคอนสตรัคชั่นนะคะพร้อมเปลี่ยนที่เดิมให้กลายเป็นบ้านที่อยู่สบายกว่าเดิมนะคะปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่อาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะปรึกษาได้ค่ะที่คุณอันนะคะ0995456982ค่ะคุณไอซ์ก็0952822893นะคะหรือว่าไปดูตัวอย่างก่อนได้เลยที่หน้าเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต

02-237-8800กดเปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อ

0: 054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซลคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซลคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซลคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: It's FM Then
0: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: world.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

0: ย่างฉัน
1: ไม่สมศักดิ์ศรีนะคะเวอร์ชันนี้ค่ะเป็นโจอี้ภูวศิษฐ์ร้องนะคะซึ่งต้นฉบับนี้จะเป็นไททนาวุฒินะคะเวอร์ชันนี้นะคะค่อนข้างจะเร้าใจเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะหยิบมาให้ฟังกันนะคะความจริงชั่วโมงนี้ก็ให้ฟังกันหลายเพลงเหมือนกันนะสำหรับเพลงใหม่นะคะชั่วโมงนี้นะคะพร้อมกับทางกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่ม้อค่ะมีหนึ่งกิจกรรมนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของแม่ม้อฮาล์ฟมาราธอนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook เนี่ยมาแจกฟรี100รางวัล นะคะต้อนรับงานวิ่งแม่ม้อฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33นะคะเนื่องในโอกาสที่สุดพิเศษนะคะงานวิ่งระดับท็อปของภาคเหนือนะคะในเส้นทางคุณภาพมาตรฐานระดับโลกค่ะกำลังจะระเบิดขึ้นค่ะในวันที่25ตุลาคมนะคะแจกรางวัลพิเศษให้สำหรับสายกินสายเที่ยวได้ฟินกันทั่วหน้าค่ะคือการร่วมสนุกนะคะกับแคมเปญงานวิ่งแม่เหมาะมาราธอนครั้งที่33 X Content กินเที่ยวนะคะรุ้นรับคูปอง Buy One Get One นะคะจาก Starbucks นะคะกติกาค่ะข้อแรกเลยกดติดตาม Facebook Page ของแม่มอฮาล์ฟมาราธอนกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะคะข้อ2ค่ะเลือก3ที่กินนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวจากคอนเทนต์กินเที่ยวที่อยากตามไปเช็คอิน3แห่งแล้วก็เขียนชื่อร้านนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมแท็กเพื่อน3คนที่อยากชวนไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แม่มอฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33นะคะที่หน้าเพจ Facebook ค่ะคุณผู้ฟังมีคอนเทนต์กินเที่ยวค่ะที่หน้าเพจ Facebook ด้วยนะคุณผู้ฟังไปดูได้นะคะทำครบตามกติกาก็รอรุ้นได้เลยค่ะซึ่งทางแอดมินเขาก็จะสุ่มผู้โชคดีจำนวน100ท่านนะคะกิจกรรมตั้งแต่1ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่21ตุลาคมนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูค่ะรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook แม่มอฮาล์ฟมาราธอนนะคะสำหรับในส่วนของแจกฟรี100รางวัล นะคะกับ Starbucks นั่นเองค่ะยังไงก็ลองเข้าไปดูค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและ25ตุลาคมนี้เจอกันค่ะเชื่อแน่ว่าทางนักวิ่งผู้ติดตามแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยคุณผู้ฟังนะคะยิ่งในช่วงของเดือนตุลาคมบอกเลยว่ามันฟินมากๆสำหรับในช่วงของตุลาคมอากาศบ้านเราก็จะเย็นๆแล้วล่ะนะคะยังไงก็

ติดตามนะคะสำหรับในส่วนของแม่หมอฮาล์ฟมาราธอนในวันที่25ตุลาคมนะคะและแม่หมอเฟสของเราในวันที่13ถึง15คุณผู้ฟังนะคะใครที่รอคอยเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอก็อย่าลืมแล้วกันนะบอกเลยว่านะช่วงนี้มีแต่งานดีๆนะคะบอกเลยว่าลำปางของเรา2เดือนนะตุลาแล้วก็พฤศจิกาธันวา3เดือนเนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นไฮซีซั่นนะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดลำปางของเราด้วยค่ะก็จะมีในส่วนของงานต่างๆกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเริ่มต้น

0: สามารถติดตามได้เลยที่อาสยะคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
1: Enjoy the music Hits FM next ก็จะหาย
0: ไปเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนนะคะมีอีกหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะเพลงนี้ค่ะจากน้องทิกเกอร์น้องทิกเกอร์ยังไม่มาเอาค็อกเทลไปก่อนละกันเอานี่ดีกว่าเอาโอ๊ตปราโมทนะคะกับป๊อปปองกูลเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เช่นกันนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะจากโอ๊ตปราโมทนะคะแล้วก็ป๊อปปองกูลนั่นเองนะคะเพลงนี้ชื่อว่าคนึงนิดนั่นเองงั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้16 นาฬิกานะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2567

0: รับเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: โดยกอไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: นั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: มีมั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
5: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinicคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092 932 9966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
6: 1/2567 Hit FM The Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคา

ีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.2

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขา

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/256
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมขาววอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855499225

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

นโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855499

0: Station Maximum Hit.
1: And on radio.
0: 102.25 FM.

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

Listen online via the application Maximum Hit and on radio 102.25.

0: สบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
5: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนากวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: www.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ Worldwide

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: ไม่ถึง
1: ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563 Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ษยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาษยะคอนสตรัคชั่นและอาษยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-324

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความหิทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2568ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

านใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

านใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-324

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

0: สบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้องหา

ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

via the application Maximum Hit and on radio 102.5.

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลา Go

0: ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เกาะไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD
1: ก่อนที่เธอจะเดินไปพบใคร

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อย

มาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-324

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

พื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Mix Hits FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
6: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
5: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
6: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

ดักคอนสตรักชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรักชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HIT FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: Ring Hits ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits
1: FM Next Hits FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ราะห์ต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855499

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขาย

0: เภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
1: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: ปาง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum